0: ากจะรู้ก็ท่านพิสูจน์ตัวที่ของอะไรได้ที่ได้ตายก็พิสูจน์ตัวที่ว่าทำไมพิสูจน์ไม่ใช่เนี่ยก็ต้องพิสูจน์มาเนี่ยในวันที่ยุทธ์โดนเชื่อได้ต้องเชื่อจากที่ลอยเชื่อเด็กกว่าน้องบัตรของเสื้อบัตรเสื้อผ้าเสื้อเนี่ยตัวเองเนี่ยของสิบวันที่ไหนบุกไปเฉยๆอาวมันเนี่ยบุกไปเฉยๆที่นี่อาวมันเนี่ยอาเสียดูจากประสิทธิ์แสดงเด็กเขาต้องนอนวันนี้อาจจะตอบดีว่าแม่วันนี้กินอะไรวันนี้อาวมันที่เขาพูดเลยว่ามันเอวี่ที่ยักษ์ที่ยักษ์โคตรด้วยนะตาตาโคตรด้วยนะโอ้เขาต้องนอนวันนี้เด็กชายเลยเอวี่ที่ได้วันนี้
1: 你有诶修理啊哇哦
2: ẹṣin ogun ni màmá wa wọn ti ní ohun tó bá ti ń dùn wá náà ni ẹ yà máa sọ ká máa sọ pé báyìí ẹ mo dẹ̀ gbàgbọ́ wípé gbogbo ẹ̀ pátápátá náà ni ìjọba yóò ṣe. A ò ní láǹfààní láti gba ìkọ̀kọ̀ ọmọ tó bí aago méje bá ti lù á lọ darapọ̀ mọ́ orílẹ̀ iṣẹ́ wa Labuja láti lọ gbọ́ bí èdè Gẹ̀ẹ́sì lórúkọ àwọn ọ̀gá lórúkọ àwọn lọ́gàálọ́gàá ní ilé pàápàá jùlọ màmá wa ọmọbabìnrin wúra ọlá Adenike Adegoke wọn jẹ ọ̀gá àgbà pátápátá. Bákan náà Giwa Ikọ̀nìyé Abiola Peters Mr. Perspective àtàwọn lọ́gàálọ́gàá tó kù náà la fi ń kí yín pé ẹ ṣeun ẹni ọlá Bọ́sẹ̀dé ọmọ Sáàlì lórúkọ tèmi alẹ́ ni ẹ ó láǹfààní láti pàdé mi lórí ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ ìrẹ́ o.
1: Àdúrà mọ́ mi bá tóun lò ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa.